คุณพระลาที่ก้อยสั่งชาตานางเอ้ยขอให้แม่ขอไว้พ้นไม่ใช่เด้

สาธุดงสดสีนั่งมาขอน้อมจอมบะคุณล้นเกตปีตุเลศผู้แต่งไห้สดสีได้บะโอลำขอไว้ป้อนเลิศลำลำทรงกระใจเสียงได้ผู้ล้อนะฟังเสียงเพียงตรงหรือมุ่งเศร้าอ้ายผู้เอาอยู่ทางพี่ปับไปลี้พลพังให้เลื่อนยศเป็นไอ้ทหารพวกศัตรูหมู่หายมาหลายยาสุมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้

พังคุณแม่คุณพ่อให้รักษาพวกไอ้ม่านหลายยาสุหินไอ้ผู้เป็นทหารกล้ารักษาแดนให้มันเกินต่อชอดอใจแดนน้องคุณเอาอยู่บ้านไว้พ่อในผู้สุขคน